อินุดเป็นนาเซปินดินาบังซองเดงลองเป็นหนึ่งในตุ้มมองโกลรองเปเป็นกิลุนปอนอาสองสองหลังจีกาจูลงบอมละแกอาคาจวนีกัวฮัตติมหาบาหูอังเดงเป็นอินุดเป็นนาเซปังเดงลองเป็นอดุนทอลงจีราจูปอนทอยกสนังอาลุนฮัลันเทลาบังแกเซงเวจัดดิทานอน

นั่นเลยตุ้มก็จะลองบอมละเก้ลุนจะแทกอังเดงและบางส่วนแดงลองวัดทอดอาจุอีกท่าเซมซอนอิงตีละเป็นบริรองพาร์พิอตุ้มกิลุนัลุนอัลุนัลัมเทอดับกังทังต่อตั้งเตียร์ดิสนังและบางส่วนอัลุน